ไหลไหลไหลไหลไหลไหลไหลไหลไหลไหลไหลไหลไหลไหลไหลไหลไหลไหลไหลไหลไหลไหลไหลไหลไหลไหลไหลไหลไหลไหลไหลไหลไหลไหลไหลไหลไหลไหลไหลไหลไหลไหลไหลไหลไหลไหลไหลไหลไหลไหลไหลไหลไหลไหลไหลไหลไหลไหลไหลไหลไหลไหลไหลไหลไหลไหลไหลไหลไหลไหลไหลไหลไหลไหลไหลไหลไหลไหลไหลไหลไหลไหลไหลไหลไหลไหลไหลไหลไหลไหลไหลไหลไหลไหลไหลไหลไหลไหลไหลไหลไหลไหลไหลไหลไหลไหลไหลไหลไหลไหลไหลไหลไหลไหลไหลไหลไหลไหลไหลไหลไหลไหลไหลไหลไหลไห

ไม่เติมกูโยเติมไม่มองจึงร้องไม่ถึงคุณคล้องงูตามร้องร่างแห่งมองตับคุณแห่งเติมถ้าเล่นกระดับมา

เฮ้ยบ่ตะแม่เด้อเด้อน้าอัญญาเอ็งป้าป้าไปเด้อบ่คือแลนคือไผไผนำนาเอ้ยบ้าบังเอ็งกลางน้าสร้างเอ็งป้าเอ้ยแม่รักเอ็งยะนำเอ็งพ่อลองกันน้าเฮ้ยได้จ้า